จะยักแคนเน็กมาห้าละหรือ750มิลเอฟกับไปยักกดันจีก็1699เนฟแฟละดิฟุมันยอฟิตละกัดิ7จูนเอาเรื่องเซสบักตาสุดเลมันเซ18